0: ในพระเยซูเหลืองในเบื้องล่างและอยู่หลังเบื้องซ้อมชวนสิ่งพ่อพักประกาศเหนือเจียมของชุมตอนในจอหลังเบื้องซ้อมของชูก็เลยบอกเกิดกับแม่มาริยาสิ่งทุกเรื่องใหญ่พักประกาศเหนือก่อนดำสงจอมตัวลุยเหนือผู้ข้างโดยหลักจะหอบเอิญไปในวิชูวิหลังเบื้องซ้อมของชูสิ่งร้อยเพื่อนในเหนือก่อนดำน้ำจีนจอมเตอร์บาร์เฮียวเชียสีแก่มาคุยทุกละคาร์ดูของดาสูเอเมกินเมเชยบอกเมสักยุบของจะเด่นซึ่งเพื่อนเองนี่เงยดาวองไปความตะเวนนี่เงยนำเช่นเดียวไปลงนำลูทั้งนี่เงยมักที่กำแบกนาฬีมาคงทุกแม่งฉันยามนาวก็แห่งช่วยหยุดเนื้อชนนี่แหละนี่เงยมักแบกปุ่มพื้นแบกตำพันแบกจงการแบกตื้อเก่งนี่กำแบกมาทุกแม่งในวันในอีกว่าติดโบกุ้งแบกบ่อไปชุดวันแห่งความนายสิ้นชวนดวงจับเล็กที่เหลือดาวองแบกตัดดวงจับเล็กที่ไม่พึงแต่ชักตะโพนมาบังหมอมาเชื่อหลังและพระเยซูชั่วสิ่งเจริญชั่วยิ่งเด่นดังสั่นลึกกว่าที่เด็กหยงเผลอลีทันลีจีวีว่าชอบเหยื่อหลังวีเหลือเงาวีก็เหนื่อยที่บางเส้นดาววีเช่นชักปวดหลังชุดเล็กมาไม่เท็จติดเย้ชิ้นเดียวที่กับพ่อชอบเหยื่อปวดและเขาคัดก็ยิ่งด้วยตอนเด็กวีเกือบวีญาที่บอกแม่มังคายดังเราหลังวีไทยีก็เป็นแดดชิ้นจะเหลือแม่ชอบคนวุ่นยิ่งเหนื่อยวีลำอันทัดบาดmùa màng cua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản.Vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân. Chúa thành khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây. Và xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng cơ sốt của Chúa.Như Chúa đã hứa với Faustina, chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan quay lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối.Trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

0: ในพระเยซูเหลืองใดตื่นนั่งและอยู่หลังเพื่อนซ้อชูวันสิ่งพอพักประกาศเหนื่อยเจียมของชุมตอนใดจะหลังเพื่อนซ้อของชูก็เลยบอกเกิดตัวแม่มาริยาสิ่งทุกเรื่องใหญ่พักประกาศเหนื่อยก่อนนำสมจอมตัวลุยเหนื่อยผู้ข้างด้วยหลักจะหอยเอิญไปเลยวิชูวิหลังเพื่อนซ้อของชูสิ่งไว้ตรงนี้ที่เหนื่อยก่อนนำน้ำจีบจอมเตอร์บาทหิวเจียสีแก่มาตุยทุกละกระดูกของดาสุเอลเมเกนเมเชยบอกเมสักยุบบอกได้เด่นซึ่งเป็นเด็กที่เหนื่อยดาวองไปหวานตะเวนที่เหนื่อยนำเชื่อเฉื่อยใบลงนำลงทั้งที่เหนื่อยมากที่กำแบกนาฬิมาคงทุกแมงจันยาหนาวก็แห่งเชื่อเฉื่อยเนื้อส่วนนี่แหละที่เหนื่อยมากแบกปุ่มพื้นแบกตำพันแบกจังการแบกตื้อเก่งที่กำแบกมาทุกแมงแมงวงในอีควาติโบกุ้งดันบ่อไปชุดวันแข่งขวัญนายสิ้นชั่วดวงจับเล็กที่เหนื่อยดาวองแบกตับดวงจับเล็กที่ไม่พึงเผยชาติเติมโหนมาบังหมอมาเชื่อหลังและพี่ชูชั่วสิ้นเจริญชั่วนี่จะเด่นตามสัตว์นึกความเด็ดดอกเพ้อลีทันลีจีวีวัชชอมิวหลังมีเหนื่อยเงาวีก็เหนื่อยที่บางเซมเบาวีแข่งชกผัวการจบเด็ดมาไม่เท็จติดเย่ชิ้นเดียวที่กับวัชชอมิวปวดและเราคัดตัวนี้ด้วยตอนเด่นคุยเกือบคุยยาที่บอกแม่มังไทยแต่เราลังบิดทางยีโคนเดซึ่งจะเกิดแม่ชอนคนวุ่นที่เหนื่อยบิดลำอันทัดบาดมัวมันกู้ล้มมาเนิบเนินโจทย์ซึ่งจะบอกว่าเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวจ่ายเนิบเดี๋ยวสมบูรณ์ปกสมแข็งฐานยันยางขึ้นที่เหนื่อยอย่างเงาดึงที่เหนื่อยบิดต่อเลยที่เหนื่อยปวดหรือบิดต่อแห่งจอมกัปยาเด่นซึ่งช่วยคนเด็กที่เหนื่อยสักปีหยุดเวียสักเดือนบางหมู่สักปีฝ่องเว้นที่เหนื่อยได้พบเกิดความตกวิญญาณเด่นแบบนึกวันซึ่งจะหูเซอร์ก่อนจะฟ้องเว้นด้วยความทัดทดแล้วที่เหนื่อยได้สมจังหวนเศร้าเราทัดเกาะช้ำหนักบีบทัดบาดบีบทัดติ่งบีบทัดเหงียบบีบทัดหลักที่เหนื่อยท่านช่วงแผ่นขวานายชิ้นชู้บริบูรณ์คือผัวแม่มาริยาชื่อแหล่งทศกัณฐ์ที่เหนื่อยเชียมชุกวันใดบาดชิ้นชู้ชุกแหล่งจอยจีเอ็มยินดีจ้าบาดพ่อบาดท่านท่าน
1: อาเมน
0: คือเชียมgiờ cầu nguyện đồng cơ suất chú đã kết thúc mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng cơ suất của chú như chú đã hứa với Faustina chúng con hãy dìm mình và đặt dương lòng cơ suất của ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất một lần đến với lòng cơ suất một lần làm chú lòng cơ suất Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót.